ไร่ต้องหากันที่ไหนก็อยู่ก็ไอ้ต้นก็ไอ้ต้นก็ไอ้ต้นก็ก็ต้องสกุลเอาลูกเกี่ยว